0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นไทยเร่งขยายฐานการผลิตพร้อมผลักดันส่งออกน้ำมันอากาศยานแรงงานฝีมือไทยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังหารือกับนักธุรกิจออสเตรเลียในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ที่นครซิดนีย์ว่านักลงทุนรายใหญ่ของออสเตรเลียมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยและเดินหน้าตั้งและขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมองไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญด้านการลงทุนจากความมั่นคงเสถียรภาพและความพร้อมด้านระบบโลจิสติกโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่านโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นพร้อมเผยว่าช่วงครึ่งปีแรกมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติรวมมูลค่าสูงกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทสำหรับการหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่กรุงแคนเบรานายอนุทินกล่าวว่าออสเตรเลียมีความต้องการน้ำมันอากาศยานหรือเจ็ตฟิวเอลในปริมาณมากขณะที่ไทยมีปริมาณสำรองส่วนเกินจึงพร้อมพิจารณาผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อส่งออกหากรัฐบาลออสเตรเลียมีความต้องการอย่างเป็นทางซึ่งจะช่วยเพิ่มการส่งออกและสร้างรายได้ให้ไทยนอกจากนี้ไทยเตรียมหารือเรื่องการเปิดโอกาสให้แรงงานฝีมือไทยเดินทางไปทำงานในออสเตรเลียโดยเฉพาะอาชีพเชฟหลังพบธุรกิจร้านอาหารไทยในออสเตรเลียเติบโตแต่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นความร่วมมือที่สร้างประโยชน์ร่วมกันหรือวินวินซิทูเอชั่นระหว่าง2ประเทศปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับเกิดเหตุน้ำป่าไหลทะลักท่วมบ้านประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านขณะที่ถนนหลายสายถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนหนีน้ำด้านปอพอแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระดับ Extreme Alert แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคลสระดับ Extreme Alertเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มอย่างไรก็ตามตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวส่งผลให้ถนนสายเหนือหลายจุดถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข101บริเวณหน้าโลตัสปัวถนนน่านถึงทุ่งช้างมีน้ำเอ่อล้นผิวการจราจรจนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่มีรายงานจากพื้นที่ว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนบางจุดน้ำท่วมถึงชั้น2ของบ้านเรือนมีประชาชนติดอยู่ภายในบ้านจำนวนมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งขอรับการสนับสนุนเรือเพื่ออพยพประชาชนรวมถึงมีการร้องขอความช่วยเหลือจากบ้านแก้มหมู่4ที่มีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในบ้านด้านแขวงทางหลวงน่านที่2รายงานจุดที่น้ำท่วมผิวจราจรและไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เพิ่มเติมได้แก่ทางหลวงหมายเลข101ช่วงเสียแยกช้างเผือกถึงปัวบริเวณก่อสร้างสะพานบ้านร้องทางหลวงหมายเลข1371ช่วงตีนนกถึงบ้านมอนบริเวณสะพานบ้านฝายและทางหลวงหมายเลข1256ช่วงปัวถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งสะพานขาดไม่สามารถผ่านได้โดยเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแล้วทางนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินพร้อมยาน้ำดื่มอาหารแห้งไฟฉายและแบตเตอรี่สำรองหากสถานการณ์รุนแรงหรือจำเป็นต้องอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทันทีและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ซึ่งยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดน่านด้านทัพเรือภาคที่3ฝึกกำลังพลทดแทนเสริมทักษะค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล6จังหวัดฝั่งอันดามันพลเรือตรีสถาพรวัฒน์รัตน์เสนาธิการทัพเรือภาคที่3และเสนาธิการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามันเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกำลังพลทดแทนเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามันณฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพลที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทนในหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือประจำพื้นที่ที่6ฝั่งอันดามันในปีงบประมาณ2570ให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะที่จำเป็นรวมถึงใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของหน่วยต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครแรงงานไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียผ่านเฟซบุ๊กชื่อสุภลักษณ์ลาวเครือเนื่องจากเป็นเท็จ ไม่มีหนังสือแสดงความต้องการแรงงานจากนายจ้างในต่างประเทศรวมถึงหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดหางานให้กับนายจ้างโดยควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้ละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือในทุกจังหวัดกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร022484792หรือสายด่วน1694ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: out of it.
1: Month Forward Extra. Happy Family Time.
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
1: Month Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับไทย AI Passport เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้รองรับประชาชน5ล้านคนเข้าถึง AI กว่า30โมเดลรัฐจ่ายตามการใช้งานจริงก่อนเปิดให้บริการ31 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนล่วงหน้าร่วมโครงการไทย AI Passport ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการโดยมุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะ AI เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนรู้และนำเครื่องมือ AI ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทางนี้แพลตฟอร์ม AI Pass รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลรวมถึงโมเดลภาษาไทยปัทมา LLM ภายใต้โครงการไทย LLMพร้อมหลักสูตรด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเพื่อพัฒนาทักษะตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงสูงสุดโดยผู้ผ่านเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรและสามารถสะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกการใช้งานระดับโมเดลทั้งโปรและพัฒนาสู่ Innovator ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนบัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเปิดเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติไม่รองรับโหมด Incognito หรือ Private Windowต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง400บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,150 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,150 บาทขายออกบาทละ 68,350 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,779 บาท80สตางค์ขายออกบาทละ 69,150 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง400บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและมีการจัดวันอีซี่รันหรือว่าเรสเดย์ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัวรีคัฟเวอรี่ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์ศิรินภาพันธ์

0: ได้เลยพิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดีชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์กลางวันแบบนี้เจอกันนะฮะวันนี้19สิงหาคมเจพัสวัตมาแล้วครับรายงานตัวพร้อมกับเพลงนะครับพร้อมกับข่าวสารด้วยกับชาวเชียงใหม่ทุกคนเลยอันนี้เป็นข่าวที่ก็น่าจะโอเคมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับในช่วงของประตูท่าแพแล้วก็แนวกำแพงเมืองเนี่ยรู้กันอยู่นะครับว่าตอนนี้เขามีการขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลก็สำคัญนะฮะก็จะมีพวกนกพิราบมาเกาะตามกำแพงเมืองพวกนี้เยอะมากนะครับรวมถึงใครก็ตามที่มาให้อาหารนกเขาก็จะมีการจัดระเบียบห้ามกันเด็ดขาดเลยแล้วล่าสุดเขาก็นำเทคโนโลยีนะครับเหยี่ยววิทยุบังคับระยะสั้นมาใช้ไล่นกพิราบครับก็ถือว่าทำได้ดีประมาณกว่า 90% เลยทีเดียวนักท่องเที่ยวต่างๆก็เข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าห้ามให้อาหารห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่แล้วก็เป็นเหมือนสถานที่ที่ต้องดูแลเชิงวัฒนธรรมนะครับให้เป็นพิเศษเลยก็เป็นข่าวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นชาวเชียงใหม่ก็ต้องช่วยกันนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องช่วยกันเช่นเดียวกันนะฮะ

0: เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้านะครับยังไงเดี๋ยวเจฝากเพลงเอาไว้ต้นชั่วโมงรอฟังกันด้วยที่มัน Forward Extra Marshmallow และ Anne Marie นะครับกับ FriendsBusy Woman นะครับ Sabrina Carpenter I remember I loved you Came back when it mattered I saw you Standing there in the light of the window Wearing that same smile I knew it, I knew you Taylor Swift นะครับกับมัน Forward Extra FM 88นะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
1: Nowy สัมพันธ์ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMon Forward Extra.

HSPS EV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 888

0: ิ๊กเฟซบุ๊กหมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: สนับสนุนโดย
11: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
5: กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20แลกเปลี่ยนมุมมองกำหนดทิศทางและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิกติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
12: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20 20th ASEAN Navy Chiefs Meetingภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะกองทัพเรือประเทศเจ้าภาพร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนณโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครทั้งนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนพร้อมเสริมสร้างความพร้อมของประเทศสมาชิกในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปและขับเคลื่อนความร่วมมือทางทะเลให้ก้าวไปพร้อมกันอย่างมั่นคง
13: และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมในอาเซียนอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนของเรามีความพร้อมในการที่จะเผชิญกับความท้าทายความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นคงอันจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
12: สำหรับการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนถือเป็นเวทีระดับสูงของกองทัพเรืออาเซียนในการแลกเปลี่ยนมุมมองเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลรวมถึงต่อยอดสู่การฝึกและกิจกรรมร่วมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันของกองทัพเรือประเทศสมาชิกครับพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานจากโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครครับ
5: และมาต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันไร้การเจรจาสหรัฐอิหร่านขณะที่อิหร่านย้ำปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะทำตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันผ่านทรูโซเชียลว่าขณะนี้ไม่มีการเจรจาหรือการหารือใดๆระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยระบุว่าการปิดล้อมทางทะเลยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วรวมถึงทุ่นระเบิดทางน้ำได้รับการเก็บกู้หรือทำลายทั้งหมด อย่างไรก็ตามโมฮัมหมัดบาเคอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงชั่วคราวที่ทำไว้เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งรวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดและยุติการข่มขู่รวมถึงปฏิบัติการทางทหารความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาหลังจากเรดคุสเนอร์ทูตพิเศษของทรัมป์เพิ่งระบุเมื่อวันจันทร์ว่าการหารือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับฝ่ายอิหร่านในทุกระดับยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
0: Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับปอพอแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคลดเตือนอำเภอปงจังหวัดพะเยาฝนตกหนักต่อเนื่องเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มขอประชาชนอย่ารถยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์คัน Information Alertเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยายังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงขณะที่อิหร่านขู่ยกระดับการรบหากการเจรจากับสหรัฐล่มหลังทรัมป์ปฏิเสธขยายการหยุดยิงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงตึงเครียดหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยว่ากองทัพเตรียมปรับท่าทีสู่การรุกเต็มรูปแบบหากความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามล้มเหลวพร้อมเตรียมรับมือกับการยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุดและพื้นที่โดยรอบท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังความพยายามการเจรจาสันติภาพและการเปิดเส้นทางเรือให้กับเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุดหยุดชะงักขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธแนวคิดขยายข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ทำไว้เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐและอิหร่านมีบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กำหนดกรอบเวลา60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์มาตรการคว่ำบาตรและการยุติปฏิบัติการทางทหารแต่การเจรจาประสบปัญหาจากข้อพิพาทเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งอาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะเส้นทางขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางทำให้สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 2.10 ดอลลาร์หรือ 2.55% ปิดที่ 84.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 2.35 ดอลลาร์หรือ 2.65% ปิดที่ 90.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามยังมีความพยายามเปิดช่องทางการทูตโดยมีรายงานว่าสหรัฐติดต่อผ่านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ขณะที่จาเรดคุชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐระบุว่าการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆของอิหร่านมีความเข้มข้นมากกว่าที่เคยเป็นมาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเนินเรือโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:13 ที่ระดับ2.75 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:07 ที่ระดับ71 เซนติเมตรจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:23 ที่ระดับ2.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:00 นที่ระดับ62 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสถิตพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา19:09ที่ระดับ2.62 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3:27ที่ระดับ1.18 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา2:26ที่ระดับ 2.69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา8:43ที่ระดับ1.51 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศจากเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม15จังหวัดถึง21สิงหาคมนี้หลังฝนตกหนักต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าๆชัดๆไ
10: วฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันนี้ถึง21สิงหาคม2569และขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรขนย้ายข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังจุดปลอดภัยต่อไปต่อกันที่กรมชลประทานเฝ้าระวังแม่น้ำน่านตอนบนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเร่งติดตามระดับน้ำ4สถานีสำคัญพร้อมเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับมือสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดน่านส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุด 277.6 มิลลิเมตรที่โรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวรองลงมาคือชุมชนบ้านร้องแง 250.2 มิลลิเมตรและลำน้ำกุล 241.4 มิลลิเมตรส่วนสถานีวัดน้ำสำคัญได้แก่ N64 บ้านผาขวาง N1 สะพานพัฒนาภาคเหนือและ N9 บ้านน้ำยาวมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นโดยน้ำจากอำเภอปัวจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงไหลถึงสถานี N1 ในอำเภอเมืองน่านขณะที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาก็มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นเช่นกันด้านเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีน้ำในอ่างประมาณ 6,227 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 65.56% ของความจุและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 3,275 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับน้ำฝนและน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดน่านทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
13: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพส่งอีเมลหลอกลวงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน ดยพฤติการของมิจฉาชีพคือการสร้างอีเมลปลอมหรือจัดตั้งกลุ่มไลน์ปลอมใช้ชื่อและโลโก้ของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนแนบลิงก์ให้กดหรือขอให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารไปรษณีย์ไทยขอย้ำว่าหากพบอีเมลหรือข้อความลักษณะดังกล่าวห้ามคลิกลิงก์ห้ามดาวน์โหลดไฟล์แนบและห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดควรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนด่วนที่สุดมวลน้ำแม่รูเพิ่มสูงต่อเนื่องเตรียมรับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำชุมชนริมตลิ่งเสี่ยงน้ำหลากเข้าท่วม4ตำบลขอประชาชนเร่งเก็บของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านกองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบพื้นสู่พื้นบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรืออ่าวสัตหีบในวันที่20 25และ27สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: Facebook ที่นี่เมืองปงอำเภอปงจังหวัดพะเยารายงานว่าผู้นำชุมชนบ้านตุนตำบลงิมอำเภอปงออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมด่วนที่สุดหลังระดับน้ำบริเวณสะพานบ้านตุ่มซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสังเกตมวลน้ำแม่รูกำลังไหลท่วมบรรจบกับริมแม่น้ำงิมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนริมตลิ่งให้เร่งเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังผลกระทบจากมวลน้ำดังกล่าวซึ่งมีความเสี่ยงที่จะหลากเข้าท่วมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลงิมตำบลออยตำบลนาปรังและตำบลปงประชาชนที่อาศัยพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำขอให้ติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญไว้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมเข้าหลากพื้นที่ทั้งนี้ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชีวิตเป็นลำดับแรกหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนโดยทันทีด้านกองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบพื้นสู่พื้นบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรืออ่าวสัตหีบในวันที่20 25และ27สิงหาคมนี้กองทัพเรือโดยกองเรือฟริเกตที่2กองยุทธการจะทำการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยมีกำหนดการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบพื้นสู่พื้นณบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือสนาม2ต่อเป้าหินฉลามและสนาม3จุดศูนย์กลางทางทิศตะวันออกของเกาะจวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระยะห่างประมาณ10ไมล์ในวันที่20 25และ27สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.โดยมีความสูงจอมกระสุนวิถีไม่เกิน 15,000 ฟุตจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:43 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 น.ก่อหนูก่อแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น. ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรม

0: อย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: We'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เกคู่เซเว่น SHSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เกคู่ริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ม
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
5: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
6: อุ๊ยคำ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรืออาเซียนเดินหน้าสานต่อเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: โฆษกกองทัพเรือย้ำกองทัพเรืออาเซียนเดินหน้าสานต่อเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคมุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสานความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาคโดยเฉพาะภัยธรรมชาติและภัยพิบัติเมื่อประเทศสมาชิกประสบสถานการณ์ดังกล่าวกองทัพเรือประเทศต่างๆพร้อมประสานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
11: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีฝ่ายสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวรนะครับอยู่ที่ IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะมีกองทัพเรือหลายๆชาติเนี่ยยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงนะครับเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียนครับ
10: ขณะที่เรือโทหญิงณภัสกรทิพย์โสผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือได้กล่าวว่ากองทัพเรือไทยมุ่งผลักดันทะเลให้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางทะเลที่ซับซ้อนและไม่มีประเทศใดสามารถรับมือได้เพียงลำพังจึงจำเป็นต้องยกระดับความร่วมมือจากการหารือไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือและการประสานงานระหว่างกันและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานจากโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครครับ
4: และมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง3-5 ฟุตสัตหีบและระย องมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

60 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับไทยออสเตรเลียเห็นพ้องยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้าการค้าความมั่นคงวัฒนธรรมตามกรอบผู้ภาคีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียร่วมแถลงข่าวภายหลังการหารือเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือครั้งนี้ครอบคลุม4สาขาสำคัญที่ทั้ง2ประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันประกอบด้วยด้านการเมืองและความมั่นคงทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมใช้กลไกที่มีอยู่และการพัฒนาความร่วมมือให้ทันต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้านที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมทั้ง2ฝ่ายเห็นความสำคัญของการเพิ่มการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันส่วนด้านวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้ง2ประเทศจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสุดท้ายด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและผู้ภาคีไทยและออสเตรเลียจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMECS หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปช่วยเปิดโอกาสใหม่ทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนวัตกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทำให้ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
7: หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันรับส่งข้อความโดยแอบอ้างให้ช่วยโหวตกดไลค์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อหลอกให้เหยื่อกดลิงก์ก่อนขโมยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP เพื่อนำไปยึดบัญชีออนไลน์และสร้างความเสียหายทางการเงินประชาชนควรหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นและตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีออนไลน์หากพบข้อความหรือลิงก์ที่น่าสงสัยควรบล็อกผู้ส่งและรายงานไปยังผู้ให้บริการทันทีเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Number one ในใจเจคนนี้ครับดูอาลิป้าและ IDGAF ของเธอนะครับมาทักทายกันกับชาวมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88พูดถึงดูอาลิป้าแล้วก็พูดถึงแฟนเธอซะหน่อยละกันนะครับสามีอ่ะเนาะคาร์ลัมเทอร์เนอร์นะครับกำลังจะมีหนังใหม่ของเขาเข้าวันพรุ่งนี้ชื่อว่า One Night Only นะครับเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่าดูมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเรื่องราวก็เหมือนกับ The Purge เลยคือ Purge นี่มันสามารถจะฆ่ากันได้ในคืนหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเรื่องราวของ One Night Standคือการมีอะไรกันเนี่ยก่อนแต่งงานจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่จะมีคืนหนึ่งที่เป็นคืนวันไนท์สแตนคุณสามารถมีอะไรกับใครก็ได้ในคืนนั้นพล็อตน่าดูไหมล่ะเข้าฉายพรุ่งนี้แล้วนะที่บ้านเรานะครับ One Night Only น่าจะน่ารักแล้วก็น่าดูทีเดียวนะครับอ่ะ 6:00 นกว่าๆนะครับสวัสดีทักทายกันชามันฟอร์เวิร์ด X Drive Fan 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับอยู่กันยาวๆกับเจภัสวัฒน์ไปจนถึง 2:30 นเลยนะครับพร้อมกับเพลงที่คุณได้ฟังกันที่นี่ครับ

รู้สึกว่าฝนจะโปรยปลายน่าดูเลยในช่วงการกลับบ้านของคุณทุกเย็นแบบนี้นะฮะก็เรียกว่ามารับกลับบ้านพร้อมๆกับเจเลยทีเดียวกับสายฝนเนาะใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ขอเพลงได้นะครับวันนี้นอกจากขอเพลงแล้วยังมีโปรแกรมที่ช่วยดูแลให้คุณผิวกระจ่างใสสไตล์เกาหลีและเห็นผลจริงมูลค่า 2,500 บาทจากดร.น้ำหวานมาแจกคุณกันด้วยนะครับเอางี้แล้วกันนะฮะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็อยากได้โปรแกรมนี้ด้วย3คนเท่านั้น3รางวัลเท่านั้นพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานแล้วตามด้วยเพลงที่คุณอยากฟังเป็นไงขอทีเดียวได้2เลยนะได้ทั้งเพลงด้วยได้ทั้งของรางวัลด้วยส่งมาที่ LINE @manforward นะครับมีให้3ที่นั่งเท่านั้นย้ำอีกทีครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานแล้วก็เพลงที่อยากฟังมีโปรแกรม Korea Bright นะครับมั

0: จกคุณนะฮะมูลค่า 2,500 บาทพร้อมกับเพลงที่มัน Forward Extra ด้วยนะครับ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ฝนตกรถติดนะฮะอาจจะมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องปกติในช่วงนี้ด้วยนะครับยังไงใจเย็นกันนะทุกคนเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ข่าวตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนี่ยใครอยากฟังเพลงกันต่อตามเจมาได้นะครับฟังกันทางออนไลน์นะครับคลิกเลย live.man/extra.com มีงานจากโอลิเวียโรดริโกกับ The Cure รออยู่นะครับThe NCE นะครับกับ Toothbrush ครับ guilty, แล้วก็ Teddy Swim กับ Guilty ด้วยในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวมาฟังกันฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
6: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
7: โอ้ my god
6: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh
8: คลิกเลย
6: my by nt

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777

0: jemput. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: งานจากเจมส์อาร์เธอร์และแอนมารีนะครับกับ Rewrite the Stars นะครับแหมพูดถึงการ Rewrite แล้วเนี่ยช่วงนี้เทรนด์ของการเปลี่ยนรูปเอา AI มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันกลายเป็นเฟคนิวส์นี่เหมือนกำลังจะมาเลยนะครับหรือมาอยู่แล้วป่ะก็ไม่รู้ล่าสุดเป็นเพจที่แบบว่าเขาแชร์กันหลายคนเหมือนกันเนาะบอกว่าเซนไดย่านะครับตั้งครรภ์กับทอมฮอลแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหบางคนตกใจเลยว่าเฮ้ยจริงเหรอสืบไปสืบมาก็คือเป็นรูปที่ AI ทำขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข่าวปลอมครับไปหยิบเอารูปตอนที่พวกเขาถ่ายกันในลอนดอนตอนปี2023อ่ะมาเจน AI นะครับจนกลายเป็นไวรัลนะครับเป็นภาพของเซนดายะตั้งท้องโชว์รูปอัลตราซาวด์โอ้ยงงไปเลยช่วงนี้จะแชร์ข่าวอะไรเนี่ยบางทีต้องคิด2รอบ3รอบขึ้นไปเลยนะครับว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะเช็คข่าวหลายๆที่ซิว่าข่าวเขาเขียนตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเฟคนิวส์เนี่ยมันเยอะจริงๆเลยนะฮะ

0: B
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดซับซับไม่
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดซับซับไม่เสียวต้องเซนโซได
4: ดีจริง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดซับซับไม่เสียวต้องเซนโซได
4: ดีจริง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดซับซับไม่เสียวต้องเซนโซได
4: ดีจริง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดซับซับไม่เสียวต้องเซนโซได
4: ดีจริง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดซับซับไม่เสียวต้องเซนโซได
4: ดีจริง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ส่งท้ายกันด้วย Ariana Grande กับ Hey That I Made You Love Me นะครับเพลงที่ถูกขอมาเยอะมากๆเลยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกับเจกันด้วยนะฮะในช่วงเย็นๆมาถึงหัวค่ำแบบนี้นะครับหวังว่าจะมีความสุขกับทุกเพลงที่มัน Forward Extra กันด้วยนะครับพรุ่งนี้ทั้งกลางวันและเย็นจะกลับมาเจอคุณใหม่ครับที่นี่เวลาเดิมใครขอเพลงไหนเอาไว้งานจาก Rose Little Mix แล้วก็มี Henry Moody นะครับเดี๋ยวรอฟังกันได้กับมัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงมหาดไทยสั่งปภ.ตั้งศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วมระดมเครื่องจักรช่วยพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทางปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่และสั่งระดมเครื่องมือเครื่องจักรลงไปช่วยในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วทั้งจากจังหวัดลำปางและชัยนาทท่านี้ได้แจ้งเตือนผ่านทางระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐหรือเซลล์บรอดแคสต์แล้วยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีกเช่นอำเภอวังผาที่ต้องระวังน้ำป่าและหากดูจากสถานการณ์น้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าตัวเมืองจังหวัดน่านโดยคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ50 เซนติเมตรและเมื่อดูจากเรดาร์ฝนยังตกต่อเนื่องที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงจังหวัดแพร่ดังนั้นยังมีพื้นที่อีก 3-4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังต่อกันที่นายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมน่านสั่งรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือใกล้ชิดย้ำต้องดูแลประชาชนเต็มที่ทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงศูนย์พักพิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจากออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะเดียวกันได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่และนายยศชนันเองก็จะลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าได้โทรศัพท์คุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางส่วนการตั้งศูนย์พักพิงได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ทั้งเรื่องอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำ ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสนะคะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 88.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebookเชียงใหม่ไล่นก
2: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
7: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22นาฬิกา0นาที0วินาที
8: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
9: ช่วงนี้รับฟังข่าวตัวชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับโฆษกกองทัพเรือยืนยันเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชยังใช้งานได้แม้อยู่ระหว่างเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่2เครื่องส่วนปมเครื่องยนต์เสียหายยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: เสียวฟันน่ะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงความคืบหน้ากรณีปัญหาเครื่องยนต์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหลังตรวจพบความเสียหายตั้งแต่ปี2567ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จำนวน2เครื่องวงเงินประมาณ490ล้านบาทเพื่อให้เรือกลับมาปฏิบัติภารกิจได้โดยเร็วพร้อมระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นหลังจากเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเดินทางปฏิบัติราชการหลายครั้งโดยเฉพาะภารกิจต่างประเทศพบความผิดปกติของอะไหล่จนทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานชัตดาวน์ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดและพบความเสียหายภายในเครื่องทั้งนี้จากการประเมินแนวทางการซ่อมบำรุงพบว่าการจัดการเครื่องยนต์ใหม่มีความเหมาะสมกว่าการซ่อมและการใช้งานเครื่องยนต์เดิมจึงนำไปสู่การตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องยนต์ใหม่ทั้ง2เครื่องโดยกระบวนการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ประมาณ2ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นเรือรบหลักจึงเร่งรัดกระบวนการจัดหาและซ่อมทำเพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติขณะที่ปัจจุบันระบบเครื่องยนต์กังหันแก๊สหรือแก๊สเทอร์ไบน์ของเรือยังคงสามารถใช้งานได้ทำให้เรือยังสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ตามแผนส่วนประเด็นสาเหตุความเสียหายยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จโดยกรมอู่ทหารเรือได้นำข้อมูลบทเรียนผลการสอบสวนบางส่วนไปใช้ในการประกอบข้อกำหนดทางเทคนิคหรือ TOR สำหรับโครงการเรือฟริเกตลำใหม่อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยืนยันว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชยังคงใช้งานได้โดยใช้ระบบเครื่องยนต์กังหันแก๊สและในวันที่27สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดไปตรวจการฝึกความพร้อมรบของกองทัพเรือประจำปีครั้งสุดท้ายกลางอ่าวไทยซึ่งเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชก็ร่วมภารกิจนี้ด้วยปิดท้ายข่าววันนี้กันที่องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้ในแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมเกเบยาซุดผู้บริการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บดีบุเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นนายแพทย์ทีดรอสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดีอาร์คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO พร้อมเตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาลดีอาร์คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บูดีบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ Line @มหาจักร CM

0: บุ๊ก B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความสนุกครบทุก

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิ

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Ford Extra

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: อูชิจาเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: ชิแจปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mumford Extra

0: Yeah.
1: Mun Forward Extra 88.
2: Why is

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777